มันจังปวดเนน่าแห่งานาเตียงมาดังปวดเยืนดอตานั่นเองมันจัดตลอดไปเจมันโลตาลำพงโอตาลำลูนางดำเปยืนดอตานั่นเองตาลำโอมาลงไอ้ดันโนยาอาตาญาโอเอญโอเอยืนดอตานั่นเองจะดันโนเตจะลางเกจะ